0: about the photograph and more about the pursuit of the photograph, the process, the walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
1: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
2: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลนี้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันที่ว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกนะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนะต่างประเทศแล้วภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้หลายขึ้นต่อมาเนาะหลังจากมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
0: Light can make your image stand out. It gives it color.
3: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future. Yes.
4: I want to be a fantastic
0: artist. Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
1: 在老挝的这段时光太美妙了，我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。